0: ใช่ครับ Good night ครับ
1: อ๋อ I'm sorry Good night what's your name
2: ครับแหนงครับ
1: Oh, I'm sorry. How do you do?
2: ครับดูครับดู
1: ครับ Oh, you come back to Thailand. What's boo boo? This Cambodia, okay?
2: คร
1: ับ
2: okay.
1: Can you speak Thai? เดี๋ยวฉันขอตบออากาศหน่อยได้ไหม
3: เดี๋ยว It is from the time. They have been from Thai. My name is Yak.